0: ังมีดีเล่ามากใส
1: ่น้ำไม่ตัวจุไอจัวจะสังสังนกันนี่น่าสารุงายาวากายุกิจนิสุนาบินารงมาซาบลาโบไลจินาสุชิไบคันโยกายุงายโย